0: ใจปิง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะ XFM
2: Uy, par! Aminaw ragod, par! Pakuratira ko lang imong uyab nga! Wa pa na ikay tuli!